0: ค่าเดือนรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิตบานบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ทำยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทำยางหยุดล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอาบจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

นาทีเป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังต่างด้านเช่นเพลงใจลูกทุ่งครับนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลาดีครับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันท่านผู้ฟังฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 MHz และก็ทางระบบ

กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงคิดถึงครับนะโทรกันเข้ามาที่0784125กระผมยินดีครับ

ช่วงแรกของรายการมองการเพลงมองความสุขให้กับทุกๆบ้านกว้างกรับการเพลงก้องมนแคนแก่นคูณ

ครับท่านผู้ฟังจงแรกก็งรายการมอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันจบไปกับนางงานเพลงก็มนแกนแกนคูนครับงานเพลงยังคอยที่ซอยเดิมครับนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆครับนะก็คิดว่าได้จันครับคงจะเดินทางกลับมาที่ตั้งกันไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ครับนะหลายคนกลับได้เดินทางออกนอกบ้านนอกพื้นที่เพื่อไปทำบุญเดินทริปนะคนลังกับวันท่องตายายหรือวันทำบุญย้ายกับในช่วงตายของประเพณีวันชาติเดินทริปกับท่านพระกวางก้องพี่น้องชาวภาคใต้อันนี้ก็เพื่ออุทิศรวมทำบุญกับอุทิศช่วงกุศลและส่งวิญญาณก้องบรรพบุรุษไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายนะญาติมิตรผู้ที่หลวงหลับนะให้กลับไปชูปุ่มเดิมกับตันพวกวังล่างจากที่ได้การปล่อยตัวนะมาเยี่ยมลูกล้านกันแล้วกับตันพวกวังนะผมเองก็ได้เดินทางไปอำเภอสิงหานครไปวัดภูตะบันพดหรือว่าวัดเก้าพี่กับนะมีอามูมิตรโดยเฉพาะอย่างหญิงพุทธศาสนิกชนกับนะไปรวมทำบุญกันมากมายเมื่อวานนี้กับนะวัฒนธรรมการทำบุญเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปกับตันพวกวังเมื่อก่อนนะครับนะทำบุญศาสนาพิธีเสร็จแล้วนี่กับได้พูดคุยกินข้าวกันที่วัดแต่ในปัจจุบันนี่กับพอเสร็จพิธีต่างศาสนาแล้วก็แยกย้ายกันเนื่องจากว่าลูกล้านมากันจากตีไกลๆกับนะได้มีโอกาสไปพูดคุยกันที่บ้านแต่ละบ้านเลื่อนกับนะหนังกันเป็นกลุ่มหนังกันเป็นวงนะนานๆพบกันทีอันนี้ก็ได้กระจับความสัมพันธไมตรีที่มีอยู่แล้วให้แน่นแฟนเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับนะอันนี้เหลืองก้องการทำบุญบรรทัดก็ไอ้ตันพวกกวางนะครับนะโชคดีและที่จำกันนั่นก็คือก็ไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับช่วยปกป้องคุ้มครองไอ้ตันพวกกวางได้อยู่ดีมีทุกกันทุกคนครับวันนี้ก็มาก้าวรายการพึ่งก้าวมากับนะมีโตกันมาช่องช่ำใช่นะจากปานบางด้านครับใช่เร็กครับนะจากพี่โยปาคูนบันบางด้านใช่ถือซ่องครับนะนี่ก็คุณปาใจดีเป็นห่วงเป็นใยโทรกันมาตามเท่ยประจำครับนะคุณปาก้องครับนะและชุดตายช่วงนี้ใช่ถือซ้ำครับคุณน้องเก๋ครับและคุณปีจิกครับนะก็ให้แกโตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยพร้อมทั้งแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบไปกับคนที่ตันรักขอบคุณถูกเสี้ยงถูกไส้ที่ได้โตกันเข้ามาครับนะครับท่านผู้ฟังที่จะมีส่วนร่วมกับรายการชื่นชอบเพลงไหนหมอไปกับใครให้กระผมทำหน้าที่เป็นเสื้อกลางยินดีครับโทรกันเข้ามาที่074810055ครับนะซ้ําย้ําอีกที่074810055หมอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้กว้างกันต่อเลยดีกว่าอย่ารอกระจาถ้ากันนานครับนะบ้านบางด้านคุณพี่โอภาคุณครับนะกำชับกำชาบอกว่าหมอไปกับคุณล้านเจนะคุณล้านจิกคุณพอเพียนแล้วก็คุณป้าใจดีคุณป้ากองบ้านบางด้านนะแล้วก็ทุกท่านที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะไม่คัดข้องไม่คัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับงานเพลงวันๆงานเพลงก้องทูลท่องใจครับนะเธอรู้หรือเปล่าแล้วก็ตามกันด้วยงานเพลงที่ซ่องข้องทูลท่องใจเช่นเดียวกันครับนะส่วนซ้นครับอีกสองงานเพลงมอบความ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังว่านว่านกับรายการเพลงก้องทุนทองใจชื่อเพลงหวานส้นส้นครับขอบคุณหนักๆอีกครั้งอีกที่กับนาคุณพิโยบ้านปากปากูลบ้านบางด้านให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกราบก่อนที่จะมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันต่อขอเวลากันสักครู่ครับนะมากันที่โอโซไม้กาเจวิตบ้านบางด้านครับที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและไส้กรองครับแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้กวางให้คำปรึกษาครับห้าเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุสมัยกาจวิตบ้านบางด้านตำบลก็รูปจังอำเภอเมืองสงขลาสู้นกซ่องซี่อาฮกตองอาร์กอฮกครับนะตัวไปชอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่อุสมัยกาจวิตบ้านบางด้านครับอามยางยูโรแม็กซ์ส่งกล้าที่นี้จำได้ครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปอร์เซ็นแม็กไม้แม็กมือส่งให้บริการตั้งทุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการครับท่านผู้ฟังปลายางโดยเฉพาะอย่างยิงปลาแบบใหญ่ไม้ครับนะในส่วนนี้ปลาฟรีกับไม่มีเงินก็ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับที่อามยางยูโรแม็กซ์ส่งกล้าถนนจำทิพย์เม็ดตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคราศูนย์เก่าฮกเก่าส่องหาหาท่ามกซ้ำท่านผู้กองโทรไปชอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้บริหารอันโดยหนองอ้ำครับนะท่านผู้กองที่ไปชายบริการบอกครับบอกกับทางรันกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางรันมีความยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะขอบคุณขอบคุณมากมากครับนะเวลา 11:00 นกับอีก24นาทีครับขอบคุณมากๆท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับผมวิทยาแสงมานี่ครับนะทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเชิงเพลงไทยลูกทุ่งชื่นชอบเพลงไหนครับมอบให้กับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้ไม่หลีกนี้ครับ07481ช่อง055ซ้ําย้ําอีกทีครับ07481255หมอบ้านเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านกันต่อครับนะยังอยู่ที่บ้านบางด้านครับคุณป้าคองคุณป้าใจดีวันนี้ล่างจากทำบุญเสร็จแล้วก็บายใจบายยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่เลยทีเดียวรูปเหลือสั้นอีท่านเอานี้กับนะคนได้ทำบุญนะครับนะก็มันบายใจกับนะคนคิดบวกนี่ก็ใบใจกับนะไม่ต้องอินนะกาจันเหนือตันกับตันผู้กว้างนะวันนี้ได้แนะนำงานเพลงกันก้ามาบอกว่าอย่าลืมนะหมอไม้กับลุงโยปากูลหมอไม้กับคุณปอเปียนนะแล้วก็ล้านเจคุณพี่จิกกับนะครับตันผู้กว้างกันเนี่ยบอกมาไว้หมอไม้คนนั้นคนนี้บางทีผมก็พลาดลืมไปมั่งก็ต้องกราบข้ออภัยและที่สำคัญนั้นก็คือเอ่ยชื่อไอ้นำไปก็ถ้าผิดพลาดก็ข้ออภัยกันเช่นเดียวกันครับแนะนำงานเพลงของสันติดวงสว่างครับหนาวานวานงานเพลงรักเก่าที่บ้านเกิดมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

กลับท่านผู้ฟังคนเรานี่กลับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะยากดีมีจนรวยล้นขนาดไหนกลับนะวันนึงกลับไม่จะว่าจะรักกันมากสักขนาดไหนกลับท่านผู้ฟังวันนึงเราก็ต้องปัดปลากจากกันไปจัดเจนเลยเป็นสัจธรรมกับนะไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายกับต้องจากกันยากแน่นอนเพราะฉะนั้นคนเราจะรวยหรือจนเกิดเป็นคนเหมือนกันคุณค่าในความเป็นคนหรือความเป็นมนุษย์นี่กับตันพระกวางของทุกคนมีเท่าเทียมกันกับตันพระกวางไม่ว่าจะมีจับติ้นเดินตรงก้าวของมากมายสักเพียงไหนก็ตามกับนะความเป็นคนสักที่ของความเป็นคนมีเท่ากันทุกคนนะครับจบไปกับงานเพลงของใครดวงตาคงทองกับรวยหรือจนก็คนเหมือนกันกับนะก็คุณดังๆอีกครั้งอีกทีคุณป้าใจดีกับคุณป้าคงอยู่ที่บ้านบางด้านให้เกียรตินำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านนะขอบคุณคุณครูจุ๋มครับนะคุณผู้จัดการแชมป์แล้วก็คุณครูสิทธิพรกลับเดินทางมาจากจังหวัดพังงาวันนี้ก็มาอยู่ที่องค์ส้มนะนั่งยิ้มวันๆให้กำลังใจพ่อเมงก็มีพลังมีกำลังใจกับนะเดี๋ยวจะมอบงานเพลงให้แล้วก็ขอบคุณไปยังคุณอภิชาติธรรมชาติกับผู้จัดการท่าเรือเซาท์ตนโลจิสติกส่งกล้ากับนะที่ได้โตกันเข้ามาเติมเต็มเรื่องงานเพลงก่อยสักครู่นะครับกับผมคอยๆทยอยจะได้จะไม่โรชาท่านานแน่นอนครับนะตอนนี้มามอบความสุขให้กับท่านผู้กว้างได้กว้างกันโตยังอยู่ที่บ้านบางด้านครับท่านผู้กว้างวันนี้บ้านบางด้านครับนะที่ไอ้เกียรติโตกันเข้ามาจ่ายหนึ่งจ่ายจองและจ่ายติดจ้ำคุณนงเก๋กับนะวันนี้แนะนำงานเพลงของเศร้าดอกยาตายอรไทยกับนะงานเพลงนี้รันดอนกับนะพิเศษหมอไม้กับพี่จิ๊กคุณบ่อเปี้ยนแล้วก็พี่โยปากุลบ้านบางด้านกับนะแล้วก็ท่านผู้กวางที่กวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดียิ่งกับไม่กัดก้องไม่กัดใจกับนะไปกวางกันซะเลยดีกว่าอย่ารอกันจะท่ากันนานงานเพลงของเศร้าดอกยาครับตายอรไทยกับงานเพลงนิรันดรมอบความสุขให้กับทุกท่านครับ

ว่าตลอดการไม่มีที่สิ้นสุดกับสันทุกฟังกว้างกันโตอย่ารอกันจ่าสร้างกันนานฟังงานเพลงของเอกชัยศรีวิชัยตกใจชื้นกับหมอบความสุขในกับทุกๆ

0: ายความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังคนเราในส่วนใหญ่จะเคยเกิดขึ้นกับประสบการณ์ตรงกับเรื่องของการตกใจตื่นตกใจตื่นนี่กลับท่านผู้ฟังไม่ถึงอาการสะดุ้งหรือรู้สึกหวาดกลัวอย่างกระทันหันกับท่านผู้ฟังจนทำให้รู้สึกตื่นขึ้นมาในทันทีครับเกิดขึ้นระหว่างนอนหลับหรือช่วงที่กำลังเคลิ้มมีหลับว่ากันพนันกับท่านผู้ฟังนะตกใจตื่นกับงานเพลงของใครกระใจสิวิจัยครับน้องเจ๊กำจับกำจ่าบอกว่าอย่าลืมหมอไม้กับคุณป้าใจดีคุณป้ากองคุณป่อเปี้ยนนะกับหมอไม้กันไปเร็วนะครับนะถ้าผมเพลอลืมไปมั่งก็อาเปยครับนะครับก่อนที่จะมอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อก็เวลากันอีกสักครู่ครับสำหรับเรื่องก็อะไรรถยนต์ทุกชนิด

กิจซึ่งเรากลับนะกิจถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์กลับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการกลับนะไม่ไหวจนอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายกลับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดกิจถึงเรากิจถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์กลับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกลับท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด่วนให้ตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากซอยใหญ่เจียมกลับนะถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองโชคลาจูน81ถ้ามาที่ที่ช่อง45โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องนามโยโคเวลุนเนียวพลัดครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังซื้อกันตอนนี้ครับบริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการครับบริการล้างการใกล้ท่านฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยครับเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเพลินใจไปกับวิทยากระผมจะให้เจ้าหน้าที่ไขว้ไขกลับมาไปซ่าติดให้ท่านฟรีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวกลับนะโตกันเข้ามาได้ครับนะกลับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังได้ความกันโตย้ายโรคกันชาต้ากันนานครับนะมาถึงคุณนองครับนองไหนครับคุณนองงองเสื้อโอลิมปิกในเขตเทศบาลนครโชคลาครับนะวันนี้ไอ้เขตแนะนำงานเพลงก้องกวางนี่ก้อนก็แล้วกันครับนะงานเพลงก้องหมอเอาเป็นว่าหมอไม่กับคุณอภิชาครับนะผู้จัดการท่าเรือชงคร่ากันก่อนครับนะคุณอภิชาธรรมรัตน์งานเพลงนี้ครับนะนุ่มแก่นใจลายมังกรผ่อนสักทรงแสงกูแวรักครับอกอุ่นก่อนก็เร็วกันครับนะหมอความทุกข์ให้กับทุกๆฝันกว้างพร้อมๆกันเลยครับ

กราบท่านผู้ฟังเชื่อเหลือเกินว่าคนเรานะครับไม่ว่าจะจนหรือรวยกับสิ่งหนึ่งกับที่จะต้องประสบพบเจอนั่นก็คือปัญหาชีวิตกับท่านผู้ฟังมีกันทุกคนครับจะมากลือหน่อยก็เท่านั้นนั่นเองที่ต่างกันครับนะเพราะฉะนั้นแรงใจและกำลังใจนี่ครับท่านผู้ฟังซึ่งถือว่าเป็นพลังงานทางจิตใจหรือความเข้มแข็งของดวงจิตครับที่เป็นเครื่องล่อเลียงผลักดันและควบคุมให้คนเรานะครับมีความหวังความกระตือรือร้นและความอดทนในการดำเนินชีวิตหรือจะเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆนานาครับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ห่างไกลไปจากบ้านครับนะต้องการกำลังใจแรงใจกับท่านผู้ฟังอ่านเพลงก้องรวมศิลปินน้องๆร้องเพลงพี่นางครับนะแรงใจคนไกลบ้านหมอความสุขไงกับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณมากๆกับนาแนะนำมาจากคุณอภิชาบริษัทตาเรือทรงคร่ากับนาหมอหมอบานเพลงหมอความสุขไงกับทุกๆท่านได้กว้างกันต่อครับนามาถึงคุณน้องอ้องเสื้อโอลิมปิกกับนาแนะนำงานเพลงของโนลาลูกมอดกับงานเพลงชวนน้องชมดาวมอบความสุขให้กับทุกๆท่านกว้างงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

0: งเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับการประกอบงานเพลงก้องโยสังทองสี่ใจกับนางงานเพลงอกอุ่นขอบคุณมากๆจากคุณน้องอ่องเชื้อโอลิมปิกในเขตเทศบาลนครสงขลามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีสำหรับท่านผู้กว้างได้แจ้งพ้นการหลับฟังกันเข้ามาครับนะขอบคุณมากๆครับนะครับก่อนที่จะมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันต่อขอเวลากันสักครู่ครับนะมากันที่อู่เซาไม้กาจวิทย์บ้านบางนานครับทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกกรุ่นทุกเกียร์ครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ครับนะช่วงหลังเปลี่ยนใต้บานเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและไส้กรองแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้กังให้คำปรึกษาครับรื้อกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอู่เซาไม้กาจวิทย์บ้านบางนานตำบลเขารูปจางอำเภอเมืองสงขลาส่วนออกซ่องที่6ตรง5แล้วก็6โทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับติวสมัยคาทวิทบ้านบางนาครับสำหรับอามยางยนต์ล้อแม็กซ์สงขลาที่นี้จำหน่ายครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปอร์เซ็นแม็กไม้แม็กเบอร์ซ่องให้บริการทั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการครับนะปะยางโดยเฉพาะอย่างยิ่งปะแบบใหญ่ไม้ในส่วนนี้ปะให้ฟรีไม่มีเงินก็ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอามยังยนต์ล้อแม็กซ์สงขลาถนนจำที่แมทตำบลเขารูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับนะชุนเก่าอกเก่าช่องอาหาซ้ำอกซ้ำการผู้กองโทรไปชอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารหน้าโดยน้องอามครับการผู้กองที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับเพื่อให้กระชับกับเวลามอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้กองได้กวางกันต่อครับนะคุณครูจุ๋มครับเดินทางมาจากจังหวัดพังงานะแนะนำงานเพลงของยอรักสลักใจด้วยความยินดีไม่กัดกองไม่กัดใจครับนะกวางกันซะเลยดีกว่าอย่ารอกระชาถ้ากันนานงานเพลงลอง

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงก้องดาวตายปลายพญากับงานเพลงรักหลักไก่ไม่สาวกับรักผีใกล้หน่วยหมอปีเซในกับครูสิทธิพลกับดาวบอกว่าชอบจบและก็ครูจุ้มครูแจมครูเจี๊ยบครูเพ่วันนี้ครับนะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันนะใกล้หน่วยนี้กับท่านผู้กว้างเป็นผ่าท่าตายกับท่านผู้กว้างหมายถึงน้องเล็กเด็กผู้ชายตัวเล็กๆกับนะลือเด็กหน่อยที่น่ารักน่ารักครับท่านผู้กว้างถึงผู้ใหญ่นี่ครับมักจะใช้เรียกด้วยความรักกลายเอ็นดูและเป็นกันเองเป็นกันเองว่ากันพนันครับนะครับก่อนที่จะมอบความสุขทางด้านเชื่อเพลงให้ท่านผู้กว้างได้กว้างกันต่อก็เวลากันอีกสักครู่ครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กว้างรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการครับนะไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้กว้างรับสั่งอะไรดูในตามรุ่นตามยี่ห้อที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เจียมครับถนนกาญจนาวนิชตำบลบวงอำเภอเมืองช่องกล้าครับนะ081ถ้ามาที่ที่ช่องที่อาโทรไปได้สำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะสำหรับเรื่องก้องเครื่องกรองน้ำครับคิดถึงยอโคเวกับรุนนีโอพลัสครับนะตอนนี้ครับท่านผู้กวางบริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้กวางเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการครับบริการร่างการใกล้ท่านฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยครับเอาเป็นว่าท่านผู้กวางท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเพลินใจไปกับวิทยากระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆครับไปซ่าติดให้ท่านฟรีตึ้งทีแล้วก็ตึ้งบานเลยทีเดียวครับนะขอบคุณขอบคุณมากๆครับนะมามอบความสุขทางด้านเชื่องเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันโตครับนะแนะนำมาจากชมรมเดินและวิ่งเผื่อสุขภาพสนามตินสุรานนท์สงขลาบ้านโลนี้เองครับนะกวางกระเซ้เลยดีกว่าอย่ารอกันจาจ้ากันนานงานเพลงก้องสิทธิพรสุนทรพจน์ครับน้องเมย์คนไม้และก็โตกันโดยงานเพลงของน้องพึ่งมึง3,000ครับน้องเมย์คนเก่ากับหมอความสุขให้กับทุกๆปันฟังพร้อมๆกันเลยครับ

กระับท่านผู้ฟังงานเพลงของน้องพึ่งบึงสามบันกับน้องเมย์ก้นเก๋าอย่าก้าวใจผิดคิดไปเองกับนะบางที่อยู่ไกลๆนะครับนะมักจะก้าวไปใจผิดคิดกันไปเองฟังกันต่ออย่ารอกันจ้าถ้ากันนานครับฟังงานเพลงความทุกข์ที่บ้านหน้าแล้วต่อกันด้วยเดือนหน้าป้าฟ้าประทานครับนะอย่าวันบ้านหน้าอีกสองงานเพลงมอบความทุกข์ให้กับทุกๆท่าน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องเดือนอภาฟ้าประทานกับยาวันบานนาครับมอบความชุกไงกับถูกสันได้กว่างขอบคุณท่านผู้ฟังที่ให้ติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาและได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอํานวยอวยใจและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบให้กับคนที่ท่านรักคนที่ท่านติดตึงครับนะกระผมยินดีครับที่จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับท่านสำหรับโอโซไมค์กาเทวิตบ้านบางด้านครับท่านผู้ฟังที่นี่ให้บริการชมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเป็นใต้ผ่านเป็นใต้น้ำมันเครื่องและไส้กรองครับนะแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับที่โอโซไมค์กาเทวิตบ้านบางด้านตำบลก็รูปยางอำเภอเมืองชลบุรีสูตรดอกซ่องซี่อาฮกตองอาระก็ฮกครับนะท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับที่โอสมัยกาจวิตบ้านบางนั้นอามอย่างยอลอแม็กซ์ทรงคราครับนะทีนี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเทรนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่มท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการกับท่านผู้กังปลาย่างโดยเฉพาะอย่างยิงปลาแบบใหญ่ไหมครับนะในส่วนนี้ปลาฟรีครับไม่มีเงินค่อยไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอ้ำอย่างยลอแม็กซ์ทรงคราถนนจ้ำทิพย์เม็ดตะมนก็รูปจางอำเภอเมืองทรงคราชุนเก่าอกเก่าทรงอาหาซ้ำอกซ้ำท่านผู้กังโทรไปจอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่าควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ควังกันต่อควังงานเพลงก้องนุ่มแค้นสายลายมังกรครับนาพรสักทรงแสงงานเพลงรักกันถี่ใจกับเลวโตกันด้วยงานเพลงก้องคิตตี้กิบสันกับนาฝากข้ออาภัยอีกช่องอันเรียกมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

ก้องเรืองใจเลิกรักกันโดยวัดตู้แต่พอมดวัดตู้มดเดินเขาก็จากไปแต่กลับก็รักกันโดยใจถึงไม่เลยเขาก็ยังอยู่จริงไม่จริงแบบนั้นน่าจะจริงฟังกันโตอย่ารอกันจ่าตากันนานฟังงานเรียนก้องคริสตี้กิฟซ์

ครับท่านผู้ฟังฟังกันต่ออย่ารอกันจ้าจักกันนานครับฟังงานเพลงก้องอย่ารักสลักใจครับนะงานเพลงหัวใจเบ้อหมอบ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับจันพระกวางจะไปกับนางงานเพลงก้องยอรักสลักใจกับหัวใจเพลอจันพระกวางละกับน่าจะไม่มั่งเทวใจเพลอไปหลักไกลครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดาครับท่านผู้กว้างอย่าไปคิดอะไรมากมายครับนะครับก่อนที่จะมอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กว้างได้ฟังกันต่อข้อเวลากันอีกสักครู่ครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กว้างรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการครับนะไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้บ้านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้กองรับสั่งอะไรด่วนตามรุ่นตามยี่ห้อที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เจียมครับนะถนนกาญจนาวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองช่องคร้า081-3-4-4-2-4-5โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับฟังครับงานเพลงก้องมนต์สิทธิ์คำซอยกับงานเพลงพยอมบ้านนา

โดยจอยไม่สะดวกใจหรือไม่มีโอกาสได้พบได้เจอโดยจงกับท่านครับงานเพลงก้องแอบมาซะนี่กับสิริพรนำใบพงกับงานเพลงควักคำข้อโทษยังไม่จบกับท่านผู้ฟังเลือกเลยเวลาเหลือไม่กี่นาทีกับนะสำหรับ

และสำหรับวันนี้คำพูดนึงว่าจะใดที่กระผมพูดไปพิกลาดกระผมก็ไปเวลาก็หมดก็หมดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนเจอกันไหมครับท่านผู้ฟังในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขสำหรับวันนี้

ปีหน้าแต่งแน่เป็นเพลงที่2นะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ส่งมายังส่งมาจากกอยอนะครับ4เพลงได้ฟัง2เพลงก่อนต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ในวันจันทร์ที่12มุ่งที่จะให้คุณผู้ฟังได้พักผ่อนผ่อนคลายกันในช่วง 17:05 น.ยาวกันไปจนถึง 19:00 น.ประมาณวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันสำหรับเพลงของกลุ่มไวโพสเพชรสุพรรณและก็เพลงลมแดนนั่นก็คือคำมั่นสัญญาก็เรียกว่าเป็นเพลงที่รุ่นเก่าพอใช้ได้กันทีเดียวสำหรับเรื่องราวของที่กยถามถึงเข้ามานะครับแล้วก็ยังมีใจนางเหมือนทางรถทางด้านของทองสีรถก็มาแก้มาโต้ตอบว่าใจชายร้ายยิ่งกว่ารถนะครับก็เป็นเพลงเก่าเช่นเดียวกันสำหรับทางด้านของเพลงเก่าเราชอบนะครับนำมามอบกันให้กยขอมาแล้วครับจัดกันให้จัดกันไปครับใจนางเหมือนทางรถผลงานเพลงของครูฉลองกาลเกตนะฮะในตามข้อมูลนี้บอกว่าครูฉลองกาลเกตคนที่แต่งเพลงรักเธอเท่าฟ้าสายันสัญญาเป็นผู้ขับร้องนั่นแหละเป็นผู้เขียนเพลงนี้ให้ชนะชัยชนะบุญโชติครับอาจารย์ใหญ่ศิลปินแห่งชาติของวงการเพลงลูกทุ่งเก่าเราชอบลุกวงการเพลงลูกทุ่งซึ่งเป็นอาจารย์ของครูไวโพสเพชรสุพรรณด้วยสำหรับเพลงของผ่องศรีวรนุชนั้นก็มีเพลงโต้ตอบนะครับใจชายร้ายกว่ารถมาฟังกันนะครับจากกย.สงขลา

กับคุณพิมพ์ไพรทองนะครับก็เป็นนักร้องจากเมืองชนเช่นเดียวกันสำหรับลูกทุ่งเก่าเราชอบนะฮะต้องคนเมืองชนก็เป็นนักร้องไม่แพ้เมืองเพชรบุรีตั้งแต่พนมนพรบุพาสายชนบรรจบเจริญพรอาจารย์ชลธีทานทองหรือว่าจะเป็นเทวดาเพลงก็คืออาจารย์ชลธีทานทองแล้วก็มานี่แหละเธอก็คือยุพินแพรทองจากตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับทำไรมันสำปะหลังกันอยู่แล้วก็มาเริ่มต้นกับวงดนตรีของอาจารย์สมานมิตรเกิดกำแพงเป็นผู้ตั้งชื่อให้ว่ายุพินแพรทองก็ดีกว่าทำไรมันสำปะหลังตัวดำเป็นเหนียงเพราะว่ามันอยู่กลางแดดจ้าทางครอบครัวก็ไม่อยากให้ไปหรอกแต่ทางด้านยุพินนี่ก็รักการร้องเพลงก็เลยหนีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วก็มาขอขมาลาโทษทีหลังอยู่กับวงดนตรีของสมานมิตรเกิดกำแพงนะครับนี่ก็เป็นประวัติย่อๆนะโดยเฉพาะในยุคที่เธอโด่งดังได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำด้วยนะครับในเพลงเจ้าน้ำตาฝนสาฟ้าใสผู้นานเพลงของครูไพบูลย์บุตรขันฝนเดือน8นั้นเป็นเพลงที่วิเชียรลูกราชบุรีคู่ชีวิตเป็นผู้แต่งให้นะครับหลังจากนั้น2540ในวัย45ปีก็ตัดสินใจละทางโลกหันสู่ทางธรรมครับเป็นอุบาสิกาแม่ชียุพินแพรทองอยู่วัดกุฏิทองจังหวัดสิงห์บุรียาวนานกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่ก็เป็นนักร้องที่กำเนิดเกิดก่อกับวงสมานมิตรเกิดกำแพงซึ่งก็คงจะอยู่ช่วงก่อนหน้ากะเหว่าเสียงทองนะยุพินแพรทองเนี่ยนะก็มาเล่าประวัติกันสั้นๆพอที่จะทราบกันบ้างสำหรับเพลงเนื้อหอมเสียงหวานโต้ตอบลุงเพชรแหลมสิงห์จากคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่สิงห์นครหมู่ที่3ยังติดค้างงานเพลงยิ่งโตยิ่งสวยก็เป็นครูเพลงของครูไพบูลย์บุตรขันธ์อีกนะลุงเพชรแหลมสิงห์โด่งดังมากแล้ววันนี้วันจันทร์เมื่อวานวันพระเขาก็ขอดาวลูกไก่ริมกระลานย้อนหลังนะครับพระกับพรานจากนั้นก็จากบางดานดัชนีชัยไลดำเนินจ๋าของราชาเพลงลูกทุ่งครูสุรบดีสุภเจริญนะครับเราจะได้ฟังกันในรายการเล่าขานตำนานเพลง VR Radio 88.75 ซึ่งได้รับการสนับสนุนประจำจากสมหมายค่าสวิต FM VR Radioอยู่กันที่บ้านบางด่านบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกบดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบต่างๆก็ได้ครับโดยเฉพาะช่วงล่างไว้วางใจอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาบริการเป็นกันเองอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องนะครับร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์แบตเตอรี่รถยนต์ก็มีหรือว่าจะเป็นสายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็ยังครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆนะครับก็บริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางดานสงขลา0813574245เราขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับมาฟังยิ่งโตยิ่งสวยผู้นานเพลงบันได3ขั้นของอาจารย์ไพบูลย์บุตรขันธ์นะครับไปจนถึงฝนเดือน6คืนฝนตกนะก็เรียกว่ารุ่งเพชรแหลมสิงห์ปัจจุบันนี้ก็อายุก็80กว่านะครับเป็นโรคอัลไซเมอร์ก็ให้กำลังใจศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับสำหรับครูรุ่งเพชรแหลมสิงห์ก็มาฟังเพลงเก่าในอดีตของรุ่งเพชรแหลมสิงห์ยิ่งโตยิ่งสวยจากหมู่3สถิงหม้อสิงห์นคร

เชียวชบสิแม่ก็โอบปีกอุ้มกลางสองปีกออกคุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไตจะปลอบขวัญลูกเสียงกรุกกรุกปลุกขวัญลูกตอบเย็บเย็บเสียงลั่นทั้งที่ขวัญเขย่าแล้วเขี่ยข้าวออกเผือต่างคุยเหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์สิไม่มีสุข

หิมาลัยปัจจุบันแต่ก่อนนั้นเป็นเขตหิมวันตะประเทศเป็นขอบเขตสิงคอนข้างพระสุเมรุมาตรชาญไกรลาดคิรีเป็นมหานาทีนามว่าสีทันดอนเป็นที่อาศัยรากตดและจะตุบททวิบาทตักษาชาติมลึกขมาศสีหราชกาฟ้อนองค์พระศิวะประทับ

ระวังเสียแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำเอาแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อยแสงแดดก็ถอยไม่ร้อนแม่บอกลูกเสร็จเรื่องก็ยักเยื้องเหยาะย่างสะบัดหางเดินหันยาเมื่อตะวันร้อนๆถึงหลังดอยชายดงค่อยเดินตรงทางลาดปรินชาติชวนชมดุดผืนพรมหญ้าอ่อนก้มหน้าเล็มออกรถจนลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างดังถูกตั้งหอนยังมีพยัคฆ์ตัวใหญ่มันย่องมาหมายขย้ำมันเริ่มคำรามคำร้นใบไม้หล่นปลิวว่อนแม่โคก็ยังกินหญ้าเจ้าเสือก็อาเขียวงำมันจะขย้ำแม่โคเพื่อล้มตัวโตเสียก่อนแม่โคจะตายไหมหนอ

ปรดจงเชื่อสัจจะใช้ขันติธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งกลับไปสั่งลูกรักท่านคอยเราสักพักแล้วเราจักกลับย้อนมาเป็นพักสาหารเพื่อให้ท่านได้กินเราเป็นสัตว์มีศีลไม่เล่นลิ้นหลอกล้อนเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปลานี้เราต่างก็มีลูกอ่อนพยักใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละหันหลังให้โคไปสั่งลูกก่อนฝ่ายแม่โคตัดคุ้งมาท้ายทุ่งพบลูกเล่าความทุกข์ให้ลูกฟังแล้วหันหลังวิ่งย้อนโคถือใจสัจจะลูกโคก็กะตันอยู่วิ่งตามแม่มาสู่ที่เสือยืนอยู่อ้อนวอนแม่เสือข้าอย่าแค้นข้าขอตายแทนแม่ข้าข้าถือมันกะตันอยู่ตาแม่เสือจงอย่าเคืองคอนแม่เสือใหญ่ได้คิดเลยหักจิตปลงตกนึกเห็นอกแม่คอว่าโอ้โอ

ครบชุดครบสูตรกันในวันพระนะครับย้อนหลังเราฟังกันได้สำหรับมิตรรักนักฟังเพลงเก่าครับขอมาเป็นประจำที่ฟังผ่านกันไปนั้นกันตั้งแต่ดาวลูกไก่ริมไก่ลาดนะครับภาค1ภาค2แล้วก็วันพระยาวเว้นเดี๋ยวจะจัดพระกับพรานของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณให้นะครับส่วนคุณฟังทางบางดานก็มีเพลงดัชนีชัยไลของสุรพลสมบัติเจริญและก็ดำเนินจ๋านะสำหรับเพลงเป็นเพลงธงของครูสุรพลดำเนินจ๋านี่ความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวจะจัดเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็สายล่าสุดนั่นก็มาจากซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาไพรวัลย์ลูกเพชรรอบเหมาเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงนะครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการต่อจากสมหมายค่ะสวิตแล้วก็มาที่ร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์พร้อมทั้งโรงไม้พนาพันเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้ปลายรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074311735 7นะครับพระกับพรานก็ครูไวยพจน์เพชรสุพรรณดัชนีใช้ไหลนะครับเป็นเรื่องราวเพลง

ที่ครูสุรพลเป็นผู้ร้องซึ่งในยุคนั้นละครเวทีดังมากนะครับประมาณ2504ดัชนีนางทั้งวิพิสมัยวิไลศักดิ์และก็ทางด้านพระเอกที่ชื่อแสนม่วงสุวรรณนะหรือระบบหม่อมเจ้านิรันดร์ส่วนพิสมัยนั้นก็ระบบลูกสาวชบานดัชนีนะครับแล้วก็ยังมีภาค2ก็ต่อกันไปเดี๋ยวมาไล่ฟังดีกว่านะครับแต่ตรงนี้มาฟังพระกับพรานกันก่อนนะครับจากบ้านปลาย

0: ดัชนีชายไร่ก็เป็นบทเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญแบบฉบับของลูกทุ่งนะครับถ้าเป็นลูกกรุงนี้ก็ยังมีเพลงดัชนีครวญของหลวงทองทองลั่นทมและหนาวตักนะนวนิยายเรื่องดัชนีนางก็มีเพลงหนาวตักกลางสายชนนะครับชลินกับพิสมัยวิไลศักดิ์แต่เราฟังฉบับของลูกทุ่งตามคำขอของคุณฟังฟังอยู่ที่บางดานและติดค้างอีกหนึ่งงานเพลงนะครับสำหรับดัชนีนางนั้นก็แหมเรียกว่าเป็นนวนิยายที่เป็นบทประพันธ์ของอิงออนท่านผู้นี้ก็อยู่กันที่เกาะยอวนะครับและก็มาเรียนโรงเรียนมหาชลวุฒิในรุ่นของพระท่านพลเอกเปรมตินสุรนนท์นะครับสำหรับในยุคนั้นจากนั้นก็เป็นนักประพันธ์นะครับเป็นนักประพันธ์เรียกว่าอิงออนนั้นมีบทประพันธ์หลายเรื่องทีเดียวนะครับทั้งเรื่องยาวเรื่องสั้นมีนวนิยายเป็นตอนๆกันไปนะครับแต่สำหรับทางด้านของดัชนีนางนั้นก็แหมเรียกว่าเป็นนวนิยายที่รันทดนะครับเพราะว่าสาวสงขลาจะต้องตัดนิ้วตัวเองเพื่อบูชาความรักแท้ของทางด้านหม่อมเจ้านิรันดร์ฤทธิ์ธรรมลงนาวาโทหม่อมเจ้านิรันดร์นะครับนี่เป็นการแต่งชื่นนายฐานเรือหนุ่มแห่งราชนาวีไทยผู้สูงศักดิ์มาลงรักสาวสงขลาสาวใต้ที่แหลมสนเกาะยอนะครับเนี่ยก็เป็นบริเวณทะเลสาบสงขลานะครับเป็นท่านแต่งขึ้นมาจนทั้งพบกันจนดัชนีตั้งครรภ์นะครับยังมีภาค2ด้วยสำหรับเรื่องราวของเหล่านี้เรามาเล่าสู่กันฟังแต่อย่างไรก็ตามครับเราก็ยังติดค้างอีกหนึ่งงานเพลงเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเพลงตามคำแนะนำนะครับ0843002556 0943563991ยังมีเพลงคุณผู้ฟังที่รอฟังในยมงที่2เล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งรอฟังในยมงที่2เล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งเดี๋ยวกลับมา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

เราก็จะได้ฟัง

คุ้มนะครับ

เพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาเขาจัดกันไปในช่วงโมงที่2ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรถยนต์สมัยคาสวิตบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์และก็ทางด้านของผู้สนับสนุนรายการโรงไม้พนาพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในด้านของเพลงที่คุณขอมาอีกหนึ่งสายรอฟังกันอยู่อ่ะก็อยู่ในยุคของครูสุรพลสมบัติเจริญเช่นเดียวกันนะครับสำหรับไพรวันลูกเพชรในยุคนั้นมีคำเตือนของพี่เรียกว่าเป็นต่างเพลงที่ครูสุรพลเขียนให้หลายผู้นานเพลงนะครับในยุคที่ต่างไพรวันลูกเพชรมาอยู่กับวงดนตรีราชาเพลงลูกทุ่งในยุคนั้นนะฮะมีเพลงที่ครูสุรพลได้แต่งให้แล้วนอกจากจะแต่งเพลงให้ด้วยยังจัดงานแต่งงานให้กับทางด้านของไพรวันด้วยนะครับวิภัทรเปลือกสุวรรณนั่นแหละภรรยาของเขาก็เรียกว่าโด่งดังกับเพลงที่ยุคแรกเช่นเดียวกันนะครับที่ครูสุรพลเป็นผู้ประพันธ์ให้นะโดยเฉพาะทางด้านของเพลงที่คุณขอมานี้ก็ถือว่าเป็นเพลงสำคัญในยุคนั้นนะครับสำหรับเพลงที่ซอย14ราชที่1บ่อยางสงขลาส่งเข้ามาคำเตือนของพี่ไม่ลืมคำเตือนเพลงนี้ก็เป็นเพลงของทางด้านน้ำพึ่งบริบูรณ์นะครับบริบูรณ์นี่ก็เป็นภรรยาของครูเพลงท่านหนึ่งนะครับอยู่วงดนตรีของจุฬาลัตเอามาฟังกันดีกว่าครับ3เพลงจากซอย14ลาดบุตรทิศ1บ่อยางสงขลาวิวาสะอื่นเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกัน

0: จริงๆแล้วสำนึกดินเกี่ยวนี่ก็เป็นชื่อ
1: ของไพรวัลย์ลูกเพชรนะฮะซึ่งก็เรียกว่าเป็นนักร้องจากเมืองเพชรบุรีนะครับเป็นเพื่อนซีของลุงเพชรแหลมสิงห์นั่นแหละสำหรับเพลงในยุคแรกๆนั้นก็คำเตือนของพี่นะไม่ลืมคำเตือนแม่ผักบุ้งบ้านดอนนะฮะเสียงจากไพรวัลย์นี่เป็นลูกทุ่งทนลิเกในช่วงกลางเพราะทางด้านสมดังดินเขียวหรือไพรวัลย์ลูกเพชรนั้นได้แต่งร้องลิเกมาให้ครูโสรพลเป็นผู้ฟังกันในช่วงที่อยู่บ้านครูโสรพลนะครับประทับใจมากก็เลยรำไว้ในวงและก็ดูแลเหมือนน้องแท้ๆกันเลยทีเดียวนะครับนะเรียกว่าจดแต่งเพลงสองเพลงคำเตือนของพี่นะครับยังไม่ลืมคำเตือนนอกจากนั้นก็อย่างที่เรียนให้ฟังทราบนะครับเสียงจากไพรวัลย์แม่ผักบุ้งบ้านดอนดาวจำลองนะก็เรียกว่าอยู่กับวงดนตรีของครูโสรพลก็รักใคร่กับพี่พลัดเปลืองสุวรรณนั่นแหละจนกระทั่งจัดงานแต่งงานให้นะครับนะก็จากนั้นก็ทั้งสองก็ออกจากวงดนตรีครูโสรพลนะครับอยู่ได้ไม่นานก็มาอยู่กับวงดนตรีดังในอดีตนะครับนั่นก็คือรวมดาวกระจายในยุคนั้นก็เป็นเพลงที่ครูบุญเขียนให้ประมาณ2510นิราศรักนครปฐมไม่มะนาวไม่มีน้ำไม่รู้ไม่ชี้เป็นเพลงจังหวะชัดๆๆกันนั่นแหละก็ประสบความสำเร็จกันอีกนะครับสำหรับทางด้านของไพรวัลย์ลูกเพชรส่วนเพลงแรกที่ยังไม่ได้ชื่อไพรวัลย์ลูกเพชรนั้นก็เป็นเพลงที่ครูเพลงนักพากย์หนังนะครับนะสำหรับทางด้านเพลงที่จำกันได้ดีนะครับนั่นก็คือเพลงที่สมนึกดินเขียวร้องเป็นเพลงแรกนะก็คือยวงตีบังกอกชัดๆของสมพงษ์วงรักไทยนะครับนะก็เรียกว่าสมพงษ์วงรักไทยกับครูโสรพลนั้นก็เป็นเพื่อนรักกันมากทีเดียวนะครับในยุคนั้นนะครับแล้วก็จนกระทั่งไพรวัลย์ลูกเพชรนั้นก็มาโด่งดังอีกยุคนึงนะครับมนต์รักลูกทุ่งรวมแสดงหนังนอกจากมนต์รักลูกทุ่งก็ยังมีไอ้ขุนเพลงเป็นพระเอกกันเลยทีเดียวนะครับยังมีเพลงรักบ้านนาด้วยนะครับเป็นหนังไทยที่มีเพลงกันอยู่นะครับในช่วงสุดท้ายก็มามรสุมชีวิตอย่างหนักนะครับเพราะว่าทำยังไงก็ไปมีส่วนพัวพันกับตัวบกสปลอมนะครับจนกระทั่งก็โดนลอบยิงลูกหลงติดมาที่ไก่สันหลังจะทำให้ต้องนั่งรถวีลแชร์กันตลอดชีวิตนะครับสำหรับเพลงในยุคที่เขาโด่งดังยุคสุดท้ายเบ้าหลอมดวงใจของครูไพบูลย์บุตรคันนะฮะยังมีเพลงที่ชลธีฐานทองเขียนให้ไอ้หนุ่มตังเก๋เพลงนี้เป็นเพลงในยุคสุดท้ายของไพรวัลย์ลูกเพชรนะครับเพราะว่าไพรวัลย์กับชลธีฐานทองนั้นก็เป็นเพื่อนรักเพื่อนใครกันมากมายทีเดียวนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลง VR Radio 88.75 คุณขอเข้ามาครับสาวบริสุทธิ์กับสวยบริสุทธิ์สอนเพชรกับพวกพวงดวงจันทร์ร้องแก้กันนะครับในยุคนั้นสอนเพชรนั้นมีวงดนตรีส่วนพวกพวงดวงจันทร์ก็ออกจากวงดนตรีก็ไวยพจน์เพชรสุพรรณพร้อมสามีนักดนตรีนะครับรู้สึกว่าก่อนหลังที่จะมาอยู่กับวงดนตรีของขวัญชัยสอนของทางด้านของขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนะครับกับพวงเคยไปอยู่ด้วยนะสำหรับวงดนตรีของขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนั่นนะแล้วมามีเพลงของโต้ตอบกับขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดอยู่ด้วยแต่ตรงนี้ครับ มาอยู่กับวงดนตรีมาร้องเพลงแก้กับสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับในเพลงสาวบริสุทธิ์กับสวยบริสุทธิ์นะครับจากริมคลองสำโรงส่งเข้ามาในรายการนี้เล่าขานตำนานเพลง

ก็ยังเป็นเพลงยุคก่อนของพุ่มพวงดวงจันทร์ยังเป็นนักร้องโนเนมกันอยู่นะครับเพราะว่าออกจากเมืองของไหวพจน์ไปสุพรรณวงดนตรีวงนั้นจากน้ำพึ่งเมืองสุพรรณก็โดนอาจารย์มนเมืองเหนือซึ่งก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนักร้องดังนั้นตั้งชื่อจากน้ำพึ่งเมืองสุพรรณมากลายมาเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วก็มาร้องเพลงกับวงดนตรีของอาจารย์ลูกศิษย์ของอาจารย์ก้องกัดกำแพงก็คือทางด้านของขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนี่แหละวันนั้นขวัญชัยโด่งดังกับจดหมายเป็นหมันอย่างมากทีเดียวนะครับธีรพลแสนสุขก็เป็นนักดนตรีซึ่งเป็นสามีของพุ่มพวงดวงจันทร์คนแรกนั้นก็ทั้งสองนี่ก็ได้มาอยู่กับวงดนตรีของทางด้านขวัญชัยนะครับและก็แต่งได้เพลงอีก 2-3 เพลงนะครับมาโต้ต่อกับเพลงของขวัญชัยแต่จุดที่พีคจริงๆของพุ่มพวงดวงจันทร์ก็นั่นแหละครับอาจารย์ลบบุรีรัตน์วิเชียรคำเจริญมาแต่งเพลงดังๆให้มากมายทีเดียวนะครับหนูไม่รู้เลยทำนองนี้นะครับเป็นเพลงเต้นเพลงแดนซ์ในยุคนั้นประมาณ2424-25ช่วงนั้นก็ยังมีเพลงจันทราธีละวันนี่แหละบ้านนาโด่งดังกันอยู่ด้วยนะครับแต่ก็สู้พุ่มพวงไม่ไหวนี่ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับในชั่วโมงที่2ของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75ได้รับการสนับสนุนยาวๆจากสมหมายคาสุวิทย์บางดานสงขลาบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงรางรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องครับซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบต่างๆกันได้นะครับลูกไฟฟ้าก็ซ่อมได้โดยเฉพาะช่วงรางไว้วางใจอู่รถยนต์สมหมายคาสุวิทย์บางดานสงขลาซ่อมได้สบายมากอยู่ใกล้ๆกับ 7-11 บ้านบางดานนะครับปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามสมหมายค่าโซเวต062-456-5556แล้วก็ลุ่งเรืองอะไรยนต์ก็จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ชกอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ด้วยครับที่ลุ่งเรืองอะไรยนต์ปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนวนิชบางดานสงขลา0813574245มาลงไม้พนาพันกันบ้างครับเยื้องค่ายรามกระแพงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่าง0743117250743143757 0743114357นะครับเราขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 กับสดใสรุ่งโพธิ์ทองครับเพลงที่ชื่อว่ารอรับ

0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: จะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนสายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074314357